0: สะท้อนออกไปทางไหน
1: ใช่เพราะว่าคำพูดนี
0: ้ใช่ทางไหนสิ
1: ครับ
0: 7574 9574